0: ปฏิสกิโลกิไตกวะอินุกวาลาลกีนุนสมาเสตตาญาไลปทุนาอุดี
1: Kami memberi bangkitan